จีสังสิเด็งกะโคจียันสิบังอายายดียายสังเกจุงกะลูกดังสิอาจังอเสรยังเกยายดีเทงร้องรังสิ

ผู้ตั้งเกบังผู้เทบังเทใดนี้ลียังเกกาลิกาหังหังสีจงครับจีปารยันเสียสังเกงบีนำเกบังสุรุนเอนังดังสีบังสังเกงฮียันยัน

ยังจำเสียจีพูดอันบางจีพูมอร้องคลังเสียสังเกงมารังกินังอยู่อาจารย์นำโอสังเกงได้บีนำไอ้นนิพงรุนยังกินังยกต้องรุนยังมารุนอีต้องรุนยังเสียสังเกงอาบังกินังอยู่อาจารย์นำเสนนิพงรุนยังกินิยกสิรุนยัง

สรยังเกียกต้องรุนยังผู้บังสังลีสุสุงดำสีบังอุจิอาจังตังสีบังสดบสีนังทานสีบังอารับดูเสรยังกินังอยู่อาจารนำสีบังยุนเดนอาจารนำนังนิรุสังยรมังกินิรุนนิหอมจังนันดาลุลุนังสีบังนิรุสังยรมังอาราปลุเสรยังอานารุนนะหอมจังสีบังจงสาเวทนิกลังสีบังเสงยันดีอัลลัมไอลาคำคารุกังยังเป็นเอโลเรโลสัง

0: สังเกงมีนำสีสังเกงมารังเกยุเดตอาจารณ์อุตรเมเดบีนำสีพุทุงกังยังบังเสตารนุเจบดำสีเสตารนุสอยกังสอยสุขปังยังสีบังสังเกงบีนำสีอาจังอาเสรยังสีบังบุษวากังยังสีบังรถอาเก่งคุณเป็นอันสีสุวากปะดำสียูเดตอาจารนำนายเอรุเนหอมยังกิลาเอรุเนหอมยังกิลารัมทียาพุตังสิอาภรเอตปีบดัมสิอาภรเอตปีบดัมกะเด็งบาปเกลตังโมยนารเจเลวังตาเสงพอมพามาปตังสิกิโมเลบาปนังสิบังกิโมสิบาตอันสิบังเมนปุเทลีเมนปุเทกังตังสิบังอารับดูเสรยังบังบรสุวะกักอันสีบรสุวะกักอันสีบรมีอันดับพรังเกเมนปุเทกังตังบังดันดีปีปังยังไลพุตุงอารายังสีบังเสรดวันกังยังเกลาบังเอหากิรอาลังเป็นตุลุหิกังยังสีบังเสรดวันนังจำสีพุตุงราจังเกเสรังหอยปลักอันกตารีเบสังสีปลักสุมาปลักตังสีบังดุลมีปะกลูอันตาจอร์มีปะเออัน
1: นอนหัดจองนังลิตุมบาบุสิงเทรอนกิโลนาลอนอาร์จุลังตังโลลักเออาคาสวานีดิฟูนั่นตุ่มใจเมฆคาร์จุลองบอมลักเกอคาร์บีลุนบริมลุนใจเมฆอังเด้งตัวตั้งเทเลบังโซใจเมฆอังเด้งลองปีนี้เครดเก็บดูซีลุนอาร์จิกลุนังบาซาปีครูปีกิลุนจัดีกิสุงลุนตัวตั้งเทอาร์จิกสินะ

0: นี่ดิเดฮาดากิแบงสหาบตูมแกงเนียดิมลูนางเกเชแลงทะนางเซมเดลัมตาวิดักเลงนี่นนหู
1: นางอินุดเวดมาละอานาแฮมเกเทียร์โลเกดูหอนางอินุดเวดสิเกดูพุเตนิพันเกบายนงนางนี่ลูอาเกจอยสินางเคลมปิดุนโป
0: นี่อินุดเวดกะลิตินี่อีกะตุมแบงเฮนี่โดลาเปนิบองอินุดโดลาเปนิโปอาคนิมุสวะตุมตาแบงเฮนี่สังกูร์เพนมาลิน
1: เอมูฮาลานางอิสกูร์เกทอนดุนแ
0: ฮลาเปนกีฮัดดาเกติกีจอนตาโด
1: ติกีติกีนางตุมติกีตะปังเร็งมา
0: ปังเร็งเตบอนตาอาร์มีกะเวติกีสิกะปังเร็ง
1: กุสนละเกนิเกเทกลองเลปินลัง
0: โมอานัมปักลังโปอาสิปัทฮิวาเรริเด
2: อ๋อสัมพรีนั่งเล่นชิลโลฮะนั่นแต่ละแกก็มาดับพันสีวันแล้วล่ะ
0: ป้าจูเป็นเรื่องนั่งแกท่านอีกบอมเหรอใส่กิ๊กเล่มาพันกันยาปัวสัวพันวันเด็ดปูปูเหรอให้เอ็งลองเสียเฮมดูน่ะฮอกตาดูดามดีมาเวดเด็ดตั้งหูล่ะสินอนตัววาร์จะต้องล็อกสินลีวันอีกเด็ด
2: โอ้ไม่เซนล่ะสัมพรีอ่ะลองใส่ชราบดูนอนได้จนนอนดูนอนทั้งแต่มาท่านนั่งเนี่ยล่ะโอ้สัมพรีนี่ลิซาเห็นดามไรล่ะยี่ลิปัวพันภาษาจอยลูโมดูไว้คีพีอพอลเต้พินันเดย์ลาเป็นมาลินเป็นสันคูระพันเกนี่ลิวันพินป
0: อโอ้ยดาเกแบงเล่แบงดับอีกมุชอนนุ
1: นางจิงฮอนปิกมา
0: จิงฮอนเฮเต้นี่ไปทีลอดเป็นนี่อีกเป็นนี่ปูล็อกสีนี่เกลแรงเลยโอคันยาดาช่วยเชลาร์ดามนุลาเปียนนิลองสายนังชาร์ลีดูนนดา
1: ดาโออันเตเตกี้แก
0: ดาโมนันปักแรงปู
3: ซัมพรีโอซัมพรีเฮมกูมาสิกิดโดลฮะ
1: กูมาดลอโอลองเพนกีอีเอาคาร์จังโบจอกูนัดสิกิดามปูฮะ
3: ซัมพรีอาบังโดมาปูฮังดามทัดดา
0: กูมาสิกิแบงลูกันยาก
1: ูมาด่าลูสุลนี่อันตาลองเพนซีดองทอร์เนกีพินซูซีกี่ตินกอกลู
0: โอ้มีร์ดันโบจ์กูนัดลูฮอกิดามจี
3: อัมลองอับแบงดูมาปู
0: ดูปีนี้ปีน่าไซมาฮอ
1: กูปีนี้ไซมาฮอ
3: ไซกี่ดูสิกิแบงลูเฮนางกูมาล่ะดากะเฮมไกต้านางเทคลงลีแหละ
1: เนกีกันยาดากปีนี้สิกิแบงเชงลังนี่เห็นแค่ฮ่าสิงหาสนังลองอลอง
3: โอ้ล่ะสินางสมาร์ทเรดเลย
1: สมาร์ทกะลีนี่เมนเกกันเนียปุเห
3: ปีปอดสินางเมนเกกันเนียปุหลอตังเต
1: ฮะนี่เมนจีกันนี่เกจูองอปตังโฮ
0: กันเนียนางดักสดูแลงมาดาเฮมาลูดานนสุริเดเมียร์ดันปีนี้สิกิแบงแลงอปอดทั้งตาจีนเนี่ยแลง
4: โอ้มีร์ดันบ่จ๊ะ
3: โอ้นี่นางลองอังกฤษอันนู้นนางกี่แห่งโดมาปู
4: โอ้โดปอนตามิก็ส่งนาง preparation แก
3: ปูเห็นโลปูเทคเทคเดลโลนางแก ready ปามิลูบ่
4: ปอร์ฮีแกปอร์ฮีลังลังโลบอนตา
3: บอนตาบอนตาคุปิล่ะ
4: คุปิสิลังเฮมา problems ลุติจิตันเทต้าอันเอจิตันบ่เอาเลยเอาเว
3: นางทันตามิดีนี่พันตานี่ตานังเชียร์ดุนมีบูอาทิมามัวร์นิสิเกอาร์นามเลนังจิดอนปุลุติบางโซเฮมาลองลูนี่ตานังกิดูดูนังจี
4: นี่อีกเคลงเป็นอารมณ์สิแทงต้องบางเกะไก่ตาเซนติเมนต์ดิติบางโซลองลีเพลังนังจิไรดุนเดจีปัวบางกุมมัดเนทันเด็ดลูนี่อีกเคลงพันที่อีวอกกูนี่ไปสิฮอสพิทอลเป็นเกวันปัวลาม
3: โอ้ลักยาฮอกลามมาจอกราชินีคาร์บีตาคาลีปุเกเทงตอมอาฮอกอลามสิกานิงเจโล
4: นิงคันพอเจลังเดดาพิตาอุสมาร์กาเวเดราจอยเนเนปายเปเนปูจิงไวปาเมสีนิอิกาพานวานโลลาสุเปน

นนทจองนังลิตุมลำกันอาจารย์เมกอังเดงลงห้องฮับปอลำกันนังลิตุมอาร์จุลอยตังลงอดุนทูซัมปรีกะจองห้องอลำกันบิรนิงตีละเป็นอาเดียสังหอหินเป็นเลยอาร์จิกสินัง

บางพังมีใบกี่ชั้นตุกมีจิงดนบางตั้งมีลูบูลันตาบางปองมีนีนีลังตาอุนิหังนิยังแป้นมนริจุกีบางกีบางปองมีกังสิริทางพังมีกังสิริทางสิบังนารานัมพารุอันตารนสันดีอาลัมสิบังนาไม่

0: หับลองลองสีแอปพอยเมนต์เกลองเจงหับลองลองเคลมเด็ดเป็นอาพีซีอากูนอนนบังเกดักการเบียงลองออโตโนมัสคาวน์ซิลลองสี
1: คิลชอร์ดัม
0: ซิลลาสอพรังซิลชอร์ดาซิลชอร์ลองตาอลังพันทรานสฟาร์ปีกแล้งฮัลลาดักเคลมดุนเด็ดเป็นอาพีซีเคลมดุนบอมาฮุซีออนเดปูติชันอลังพันดักการเบียงลองออโตโนมัสคาวน์ซิลลองเดปูติเซกเตอรีอาศัยเคเคลมจีอพันวางอีกล้อลาสินนอนอลังลิกเอการเบียงลองออโตโนมัสคาวน์ซิลลองซีนอนเดปูติเซกเตอรีอาศัยเคลมบอมลาเป็นนิลิสุปีดุยนัมบอร์บังเกนิลิสุปีลอนัมบอร์ฮินีบังเกนิเอเตอรอนปีด็อกเตอร์นิเอเตอรอนปีอลังบทานีอาซับเจคเป็นสีมันเนี่ยด็อกเตอร์เอชพัลลงอีกล้อดักอาซัมอินิเวอร์ซิตี้เป็นล่ะสีน้ออลังเกเคลมเชงเกะคอนทรัคชวลสิเกเคลมดักดิพูกอบคอลเลสอลังเคลมดุนอีกล้างอารมณ์นิงการฮินีบักเคลมดุนอีกล้างล่ะสูเป็นอภิอลังอินเตอร์วิวปีดุนล้อปีดุนเป็นน้องก้าวคอลเลสอลังฮัตดักตาแอสซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์อังฮอยลงดุนเป็นสีอินเตอร์วิวชิปะอุนดุนเป็นลงดุนสีฮัตดักตาเคลมอีกแล้วนิ่งการสีอาวิชอดลอหระดากบังเกนิ่งการสีปัจจุบันเดลล์ปัจจุบันเชียกูอาลังพานากูกัวตีคอตอนยูนิเวอร์ซิตี้อาลองเป็นตากูอินเตอร์วิวฮังอีกล้อคอตอนยูนิเวอร์ซิตี้เอซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์อังฮอยพันอามาสิลาสวาอินเตอร์วิวตาอาลังชิปะอุนดุนล้อชิปะอุนดุนเด็ดเป็นอภินนฮัลลากัวตีคอตอนยูนิเวอร์ซิตี้ปัวลองสีบอทานีดีพาร์ตเมนต์อาลองเอซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์อาศัยเคลมอีกบอมล์ลาเป็นอดุนทูบังเกจิโรยเทโรนบังเกลาบังเกฮอเทลเมเนสเมนต์สิกาชาร์ลีฮอเทลเมเนสเมนต์ดูร์กาปูร์อาลองเป็นสิชิปะอุนดุนล้อฮัลลาดักชิปะอุนดุนเด็ดเป็นอภิอาลังมาดรัสอาลองตาอาลองสู้จิกลูจอนทรอกบักเลมดุนอีกแล้งลาสู้เป็นอภิดักเฮมเจวังอีกล้อเฮมวังเด็ดเป็นอภิแกอาลังพันคาร์บีโบบอนกอฮัตีคาร์บีโบบอนเคียร์เทคาร์ลองดุนล้อลาสู้ลองดุนเด็ดเป็นอภิเสียหลังลีเคลมบอมล้อลาสู้เป็นอภิหลังพันทรานสฟาร์ปิทุล้อเดลฮีการบีบบอนเคียร์เทคาร์ลาสู้เป็นอภินอนบังเกเลเตสบังเกนอนเกซิลองการบีบบอนเคียร์เทคาร์ซีนอนเคลมอีกบอมล้อลาเป็นอคิบีซีคอร์ฮอนเทรอนปัวบังเกลาเกกรีจูเอชันเอ็นเอ็ดมาซีบิสเนสฮินานาทุซีอาปูลองซีปูปัจเจรับดุนอีกบอมล้อสักุรีบังเกเคลมอีกเอลังลงอีกเอลัง
2: จอร์ปาร์ลอกไอพีนังลีเป็นังอันนังลิทุมอาเฮมตุนาลัมจิร์สทำเอทันปัจจินีปอนอปต์ลาเป็นเกนังลิทุมอาคายลามูบีเฮกเกตเฮกิดิงกับชาร์ลีอังตันเป็นังลีทันปัจจินีปอนอปต์สทำเอนังลิพันจอร์ปาร์ลเลทอดล้อลาสิบุทอดนังลิทุมพันนิลีมาเตนิลิทุมกัจจินีกังตุงเกลปุล้อนังลิทุมบังฮินีกัจเจตตงเชงอาหุดอาคายลามูสทำเอนังลิทุมริดิโอการจวารารพันทันปัจจินีปอนอีกจิมา
0: ตอนนังลีนังการจูอาลัมเทนิลีจกเจดสิตานังทักดูนิกปอนี่นี่ลินิงเกดูอันอาลัมเทกะนี่ลิตุมกัจจิตองเชงเคลปุโลมเหจงตานี่ลินังทันอีกโลเจเมทริกพาสเดตเป็นอภิหัลละคอลเลสอาลองดักดิพูกอบคอลเลสอาลองกิดุนจีปุระดักซีแอดมิชันเอ็นอีกโลสิตาเมลาสวานิงคันเกอาซาเมจิเทชันเกเชงอนิงคันอามาซีคลาสดูดูวิวิอามาซีชาร์ลีดุนเทคเทเดลโลอามาซีลาสวานิงคันฮัดดิไลนิลีบิเฮกเป็นกับชาร์ลีดุนสกูลเอลพีสกูลอาลองโลทันบังผู้ฮัลลาสวาเมนตาฮาร์ซิงกรัมซาฮาร์ซิงกรัมซาลังลีเทรนนิ่งดุนจีปุระเทรนนิ่งเบสิกเทรนนิ่งคิดดุนล้อล่ะโซเบสิกเทรนนิ่งดุนจุยอามาซีล่ะโซดิมอับบังเกทานอับบังอาวิเดอมาซีนิลิพันนิลิตุมพันนังเกทันตังลูทันบังผู้สารสารตารูปุนิลิตุมาเฮติชาร์อีกล้ออามาล่าลังลีบังนิลิปูร์พันทันอีกล้อเจล่ะโซสกูลล่องเทรนนิ่งเวคันซีโดล่ะสิลาดักนังลิตานังเคลมดุนอีกเดาสันเตเมเซนปัวเทมานอนอินิเฮมดูปังโคโคกับปอดปูอามาซีนิลิตาเอ็นเตจูเคลมดุนอีกเดาปูปินิงเกนติมูนิงเป็นซีแอดมิชันตาเกลองดุนทุจีปัวลองเพลกชาร์ลีจิตาปัวมาซีนิลิตาล่ะโซอาโพสโจโจดุนอีกลูฮาลาโซฮูดนิลิเฮมาโซรบังเก